0: Kial wayo Titsum in o Mingoa na RTG Nakol ayo compañía hana que familia nayo Nakondeyo programa nayalwa Dona con Detson ino tradiciones nanunchu nungwe Shohe linaya Naho angwe Angindo Chushi nakolwejo nalikwan a tibiotinte Nakotishi Chushi nawachi Ana chi nan winde nan tain don dalwa Nan tain da ni matso chi Chi nan da we Nan tain da ni matso Chi nan de Nan tain da ni na Chushi na chi Ho calendario na ho Ana kol a Tu Na kol no Ana kol a Tien de Na he ndaya Chukwa Na ho Likuan a chikuan calendario nan a na kyo chi ndaya showe José Lorenzo.
1: Nato nyonda.
2: Nipara tingyo tinto nam angulit main he titsa inchi uni. He hantan na chui dan unan ndaya. อะไรนี่ฮะอยู่กับเซโลเดนโซซันเจโกเฮานําฮาซันฮะนั้นได้ให้จิในกุตบาแทนโจจิคุณนิวมันนําน่ะจะซีเฮนั้นนั้นดนที่เจาะจินําฮาจินั้นเฮจิน่ะบ่าหนออติเฮาอีหิมะยานซาสกินเฮนั้นเคนะจิมันอยู่ นาสเควกวัตโตนันโดจินานาวลินวลิจยานังมุตตะสายานังมุตตะมุตตะอามุตตะสกามุตตะชามุตตะชวาคนเมนยานุนานาเซนาวลนาวลิจยาจิโหสะตานังฮอดอนนี้นิสเวนานาวลิจยาจิเมนยานุนทงตะนุนานุนุฮะเบเฮนตานเบนตา องค์เล่นดาองค์เล่นดาเวนัสอันเดเฮมมากันนานกว่าหนูช่วยเล่นเดดานเฮ็ดช่วยเล่นอยู่ผ่านเดเล่นอยู่เล่นอวิโชเล่นอยู่เล่นเฮมมาอย่ากว่ากว่ากดหนูอย่ากดเจ้าจักจิเอาเวลาตีตินทอเลยตินเจ้านะวันนี้ตอนตีนี่ตินทอนะวันนี้วันเนี่ยตินเจ้านะเกจีเจ้าเนี่ยมันอยู่นั่นหรอวะไอ้ห้อที่เบียวตีข้าวสดที่มาที่เชียงที่เตียวนี่มาเหตุนั้นน่าช่วยเหตุแต่ตอนนี้เด็กเด็กตินทอติดจังวันนี้ตอนตีนี่
0: Po kwenta angwe chi chi kwenan ya tsamu chinan koni manti huna mang tsukwa shwento na ya no tsanin tin una kon kya te don una kon kya ha mayu chinan ko na kon deya tradisione mi mingoa minga te tuan shinan tsaya kui pausa him hel kwenta ya